0: ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ
1: Natural vegetation haibashida ekhoi ge Manipur da hoba ekhoi ge ba pambi khara su takpi yo
0: very good haige ima haige tau ko ekhoi ge iramdam Manipur se Bharat ki awang nong pok ta manama sing amadi sa ujek makhal kaya leibagi khangnari ba lamdam ni ko anem ba apik pa pambi de ki hauraga awang ba u adegi wa singnang ki makhal sing haikreng ko adegi khok uyung adegi haitup haibong adegi khokwa adegi utang adegi sanaibi asina sing ba kaya ma hauri ko masina pambi sing oiraga lamlaki sa uchek shu ikhoi ki sida yam marang kaina lai ko manipur da natra badi atai da phangdra ba ikhoi ki sangai ko ingraji da haira kana bro antler deer ko ikhoi ki mapham asigi ni ko adu ka ne sangai ne lai ripa kaibulam jau hai basi shu malem da ani sutra ba atau bo phumdi na sem ba national park ni natra malem da ani shuda bani ko masida sangai da natana tang laba sa makhal kharsa degi sajan ko degi barking deer na singba lai ko kaibulam jau da ko degi kaibulam jau national park asida natana wildlife sanctuary ani shulai ko maduna kari kari no habada yangau popi lokchau wildlife sanctuary haibachimaga ko amana khongjai ngamba ching wildlife sanctuary haibachiga anishini ko yangau popi lokchau wildlife sanctuary ko aduga khongjai ngamba ching wildlife sanctuary anishika ni ko dari se ko yangau popi lokchau wildlife sanctuary se manipur state darbar na forest reserve ni haina lautoga His Highness Haibati Ningthauna April ki kumni singama ga chamapan niputarukta approve tauramba ko aduga lisingama ga chamapan marphuma pan gi mars kuma thoida amu wildlife sanctuary ni haina mu lauphuki ko machida tangla ba uche kya chulai ko khongjai ngamba ching wildlife sanctuary sina kaibulam jau manakta laibani mase kumli singa ni ga chupna tara taruk ta sing khibani ko ningsingu masida chu haibati khongjai ngamba ching wildlife sanctuary sida chu ne atang ma makhal gi sau se kya ma leiri ko aduga engo na kho ani chu ne ai kho gi tang la ba ire loi ri ba ma pham ching ase noi chu yau na chik chin na nga chen ge da bani ko eng chau ra ga ji ta gi wa khan ta ho ra da bani ma do
1: khoi ma
2: ຈາກຊິບໍ່ໄດ້ຕໍລິຊິບໍ່ຊາບຍາກະດໍຕໍລິຊິບໍ່ໃຫ້ໃຫ້ຍານີ້ບາບາໂຕຍບະນະໃຫ້ບະດີບາບານະທົ່ງບະຈາງຫມໍຫາວບະຈາດີໃຫ້ງໍອີ່ອາໂຮນຊາບຍາກະນະມາຄະໃຫ້ມາມັງໄດ້ອີກາຍໂຕລິເມດີຖ້າດນາໃຫ້ຄ່ອຍປຸນນະທົ່ງໃນຊິລາວນີ້ຫນ່ອຍບໍ່ອາຊິນະໄຜນີ້ບາບາອະດຸດີບາບາຫມູຊົມດອຍນະລາອໍຊາກຕັງໄຂມາອີມານຫົດນະລະຊະນໍບາຊຸມມີຊຸມມີໂອ
3: ไอ้หนูหายอยู่หายอยู่ไหนจ้าสิเดบ้าไอ้เนี่ยของขังมิงบ่มาเลยดิกันหนูหายอยู่ไหนไอ้คุยนะเนี่ยเจอวิสิเทชันกี่มาตั้งแต่ดีขังเลยอ่ะดูว่ากันน้ำตาหน้าโซอมเดบ้าอุมังวามังอักตั้งไงยังบัดดีมีเลยบ่เอาคริสเซ่ก็ไม่นั่นหรอกบ้าจุ๊มิจ้าหน้าหายบ้าเซ่ตาเคเซ่มีหายไปสิหาหน้าดิกระชุ่มแต่หิปุ่นเต้ก็จะจัดตัวเลยมิมิ มีเนี่ยยี่ห้านหานนะตัวรุ่นบัณฑิตก็จะจะลำบากดีก็มาดมขรุขระไปสู้เลยไปยาบมาพมีเงี้ย